วันนี้จามอร์ตรงพวกบางสามเดือดเจอเปิดปุ่นลังอีกเกอร์